0: ako ko sago ako. Sago ako. Skelpat is a day do di man meti olifanti. Sa kong doa. Ya, oke ya, kong doa. Ai, kam ni ma ya ngui man, kam ako ngui. Ai, kita ting ni me kua chia kong doa, ni me kua gung da chung. Daga ni ma gung a chung. Daga hai ewa gu a go, kapi ke gya chok chok ngui. Chok chok ma ngui man. Daga kua shuang kou sung. Ha shuang kou sa nga ngui, ingo da shuang kua ka go da. Kong da kua sen da gu ne man. A te ma da da kong ngung kuli gu, kong a te ma da kong ngung kuli gu. Kua e, kua e ka nere ho ha. Kwae naring hek naring kuk ali. Da di ta o. Awe te ta ga ge ta sung kwa mga ta mga ta. A zom se sa ga sung sung kwa ta kuen ga ta go ai. Kwae zom ma nguin kam nguin kofi kaba kong ta ke ku ta ka sa ka cha kho ke a o ching kwa ka ka ge ta skwi la ka a gu ngan to ke ching kwa ka go ai. Kho ka ge ta go a se ke mba a se ke ta shong uwa ka gu ka ke a cha kou. Kau cingok kan tua, kuli saya ke tawa gung, tak kuai, nama kau kau tak dapat kontak, tu mak, mbak aku koma, tak jauh jatuh kan tak kakak muka tak wan agang sung tak kau kau, mbak aku kau kau kongkong kau tak kau tak, nak kau kau kui sung sung kan tua, tak jatuh kau kau, mbak jatuh kau kau, cingu ya se kau kui nak kana. Kau kau kau kau tahu kan? Ada kan kau ego kan? Tak kau kau kau kau aku, ah, tak kau kau kau kau kau kau tak kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau 我看到他，我看到他吧，我怎么觉得他是真的？他，我母亲的，真的，啊，可爱，是啥？抽根，我啊，我啊，我啊，怎么？怎么可以？我就按说啥？俺是俺，我是嗯，咱们嗯，国家公家大家打，给打全国大国啊，哪国家大家全国啊，全国国里个国家，哎，啊，没，啊，考古大清大，全国个国里，对，那可把国考的，啊喂。 สังกูตัวแต่เอาไว้จะฉินแต่แต่คนนี้แกแต่แต่แกตาอืมก้าโอ้แต่ยังไงอ่ะอืมไงอ่ะกบุกอ่ะอืมกบุกกันเหมือนกันยิ่งกับมาแต่แกกบุกแต่ว่าคนแต่แกไม่ได้สังกูแต่แกตาอืมกบุกอืมกบุกอืมกบุกแต่ว่าคนแต่แกอ่ะว่ากบุกกันแต่แต่แกตาอืมข้าสังสงโง่ก็เก่งสิงไอ้กระดิ่งเท่ากระดิ่งคมเก่งสิงกันอืมชูชูแต่ ก็ทำมาตัวก็จำลัดที่อาการขาดขาดขาดกันตัวอาการว่าเขาเช่นเขาเอ้ยชงเกียร์ชงเงาตัวก็เกียร์อาการตักตักจุดนี้จะสิ่งไหนก็ตักเกิดตาชัวอาการเงาชัวอาชัวโอ้ตอนจะอ่านหัวกันเอ้ยอาการอาการเงาชัวเกย์ทุกทศรอยกุยตักการเงาชัวชัวตามชัวตามก็ชัวตามก็ตาก็อ่ะ
1: อันก็คนจะกลัวชวนต่ำแกสนักกันหัวหน้าเหตุการณ์ตาก็คมจะมาเหตุการณ์มีแม่ก็จะมาบังใจเหตุการณ์ต้องกุมมีอกกุมตาก็ต้องกุมมาก็อัดเกย์คนก็ต้องแกจะเอาเอ็นจินักก็คนหนึ่งก็ต้องกุมตาก็กลัวกุรุตาอากว่านั่นแหละว่ากุมมาอัดตาอัดตัวเตะตาก็อู้กันตัวแกกันนักนั่งโอเคโอ้ตัวคำจะโอ้คุยต่างกุมมี โอเคแต่ก็ต้องกลัวขับไปแต่ก็อาจจะต้องจำตักโอ้กุมจำนั่นก็เช็คเอ้ากุมนั่นก็ต้องก็จะคุยแต่กุเนี่ยกันก็จะคุยแต่กุกันก็อาจจะจำอ่าเอาไว้แต่อันตัวตะกุมตัวอันตัวอุ้มไอ้ไอ้ภาษาเราก็คุยแต่อุ้มว่าไอ้ภาษาไอ้ท่านนายก็อาจจะงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง I can do that.
2: Thank you.